ไอ้คนละนี่ปะวะไอ้ลังไอ้ลากลัดลังตบนัตกาดิเงินคริสตินาสักมินไอสักริงนนคเวลินเชนัดีละเบเทลวังควายทอกเนเนเลบอยนูไฮน์ลังด้วย

อันเล็กังให้พวกเขาไปจันทิงไอ้คนน่ะง่ายสตูหายินสตูเลี้ยงไอ้นมตักตักหงส์หลังไอ้เราง่ายหลักไทยไทยจนล้นตักอากาศวันนี้จะจันทร์ปูระจิงจิงการดาร์รุกมินิทส่วนง่ายถกดาร์สริมินิทส่วนมามาโปรแกรมง่ายจันทร์โอเคตาฮิฮิคนน่ะหินลารินดิกิเลอารูลหายินสตูเลี้ยงอันนี้สักหายง่ายหลักนกดิ้งเนี่ยเลวิจันดาร์รุกเชนเวียนรีในหุ่นเราตบนกตักโปรแกรมลงง่ายสตูหายหุ่นมังอินหอยเลมังชา